0: ยัวเอจเนลปะเตยตะตังล็อกเนลล็อกเรลูวัดปรัยัวจเนลเป็ดปะตื้อมันซุยหรอยอัดเละเฮียดหมอบุยึสัดลงนี่เอจเนลจวดซาเงวนทันทันเทียนอตุปรัตะไลรวะกะตังไซเอจเนลยึดดุดหางปะเรกลิดจุงเอิงกุยหัวเละกะตะไลยึสัดกะตังมึงเอจเนลประเทา
1: có những trường hợp dưỡng thuốc rộng
0: mà tôi muốn nuôi dự sát Israel đã Israel hàng lễ mong nuôi dự sát một đại Israel hàng tôi muốn nuôi dự sát Israel một đại các khai chế bị lồng do tôi ta lại chuột mừng lù một nuôi một vạ lễ một liều trọc bất trang tài vạ bờ sang Israel tôi đang mừng dự vạ arang krong nếu bởi mà Israel bởi ta dùm ta đềm tôi trái phép đường Israel là bởi ta tâm ta Israel bởi đặc thôn ta lời mọc bố âm măng ở nơi xìm trô dùa nôn nuôi rửa kèng nêu bởi trang bởi nơi Israel dùa nê Israel tôi thao bộ dự rửa ghét âm ra chi Israel dùm ta bởi Israel cơ cầu ta là tùa tầng lệ nê Israel âm ra thao lệ bởi mẹ dùa tâm ta Israel ghét tất cả bộ tập hạ trô màu dự sát Israel nôn lệ nê Israel âm ra lệ bởi tàn ta lại này bù mẹ dùa hạ tâm ta Israel nôn bởi ta hạ tâm ta Israel hô rụp tự nôn kèng mẹ dùa nêu mang tâm ta Israel bởi tàn các lạ kì chạp lo cớ mùi rửa dự sát Israel trình lệ ta lại bởi kèng lệ bù tùy ตุเลปะเทาเล่าอมังหุยซาตรปรัญเชียตังยึดวักตังวัดหังตะนนตุยกสันตังตะตังเท่าตังยึดซาตหังเลปะเสริยึดมเนจหังมุยรวะบูตุยตุเลเอเจเนลเปียวยัวตะตะบูมอตระเลปะเทามึงในเอเจเนลปะเจเนลมองปุ่งแฮปตรีเจเรมังรับเพียงห้างปุ่งแฮปตาหุบเจเรกอบจือปีปะแน่ปุ่นี้ก็เนี่ยแวะบึกยุดกะตัวปะมึบอนปุ่งเละเนี่ยมันแวะบึกยุดอมังมองปุ่งแฮปพระเตย
2: นู่นเรียวระตุบุนรบนารดังเบาปังเรียวปตาหุบยาลาย
3: นู่นเรียวระตุบุนรบนารดังเบาปังเรียวปตาหุบยาลาย
4: ก็กู้ก่อนเปลี่ยปังเดปูลกระอภัยก่อนเปลี่ยปังเดปูลเขาต่อยมึงตะดองระตะบุญนรบนาดังบ้าปังระยิวปตารูปใจไหลก่อนเปลี่ยปังเดปูลตะดองรอยกากระไม่วีติ้งมิงต่อตะลีพูนคือเฮกีฮาดาริมมาอควิเรือปะยาวเจนตะบอกจริงจัดจุยเลิมทีมอุ่นนำทีมเปลี่ยปลาเขาต่อยปังจับลมเตะดักบัดจารย์ใหญ่มังตรุดิดังก่อนปลีฮาดอยปะรำสุอุกสิปะทอปัลยะยอกกองเหมาอุยฮาดอยปัลปะยิงมิญสาหอยสะดึงกะจับอุกสิบัวเบิมเฮือตะรองลำตรองกลางอตกะยุงจุนุมดังก่อนปงายลำมังระตะบุนาดรอฮาดอยปังมิญบาตะรองเปิมจางลำจารย์ใหญ่ยุนกูรายตะบุอันก่อนปลีปังได้บทใบดิดังก่อนปลีฮาดอยปะรำสุอตกปัดลูกกองเหงดึงปลีปลารุตปอตุจนาตะรองรอยวีลังจะงำปราณอันริมปงายดิใบระนังเบิมลุจยอกะเอ็ดปะกางอึสรับดิบดังเอกระปวยก่อนปลีปังในปูฮาดอยมึง
5: Tư kiện nạp bạch đầm khế trâu, đồng chí Phạm Thị Thanh Tra, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, bơ cơ rơ bà thọ tổ bố bơm chàng tế đác, gà chạ còm cơ tiên, bằng cơ chất ăn năn cơ tiên, bơ ngay rằm dòn dòa tế đác, bơ cơ rơ hộp ở còm bơ tốt bơm chàng, trâu khê bông xa nằm bạch bồ bà diệt trâu, bằng trách tên đồng bơm chàng, trâu khê hốt tốt xa nằm bạch bồ bà diệt trâu, hộp ở còm bơ cơ rơ tá, bất an ninh hình trang Chính phủ, tổ quát hòn thoi bằng bà tạc cơ tá, bên dịch quan trà rơ cơ phú, bằng bơ quân khu lâm tế đác bất ân hộp ở còm giờ lại họ toi bằng hộp ở còm để đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch phó cơ trạ ủy ban nhân dân trạm chưa ra tàu bốc hộp ở còm lâm râu khi lùng sơn nam bà rô bà chị trâu anh ấy tâm lăng quan play về cái dập tế đác vì về ra bơm trang bà rịp quân khu chạ ở còm cơ tiền bằng ngài rầm hiong dọa tế đác bật lao Campuchia bằng lâm tế đác đây chân này riêng tờ rộng lời đầy chạy ở cầm đầy mình bộ bà rình đâm dịch đâm cơ tình ở cầu bà ngài rằm dọn dọa tế đác đầy bên rình dịch quân cơ tình lâm tế đác mình rình bờ dịch bên cơ tình tờ lao bằng bờ rình rồi dịch ngam cơ tình tờ cầm

ด้วยขวบโยกแก้วไหวแก้อาก็ต้องแก้อาบอกต้องเช็คเลยเมียอาบอกต้องการเลยเบียบ